ว่าดีเสียพอเยี่ยมไปผู้พิวด์ด้วยการฟ้าบอลสตรอกที่คอร์สวินโดว์ที่ damage to his vehicle it can be a gray Subaru cars a Husqvarna 1105